0: อดนะครับ
1: ทราบงานนั้น
2: Can you verify that address for me?
1: Sir, it's going to be 302 Gunner.